บ้าบ้าสังคมโอ้ทักซึ่งงานว่ามิโอ้ชักคุ้มงานว่ามิจานอนหนุ่มงานว่ามิบ้าบ้าสังคมบ้าบ้าสังคมว่าชักอีเวสต์หนุ่มงานว่ามาบีหนุ่มงานว่าทุกสิ่งหนุ่มงานว่ามิบ้าบ้าสังคมI'm good at this. What's up?

0: ันว่าไปบ้าๆสังคมอุ้มแบบซึ่งงันว่าไปอุ้มเช็ดคุ้มงันว่าไปแกนอนหนุ่มงันว่าไปบ้าๆสังคมบ้าๆสังคมว่าชักอีเวสคุ้มงันว่ามาบีคุ้มงันว่าทุกสิ่งคุ้มงันว่าไปบ้าๆสังคม
1: San Juan.